กนังวะกิวยิงวะโตเตมะปะเนเมวะเรเกเอเสือเสือเวเจนะวะโฮเมยันเจวะนะสะเมวะเลนเฮเฮ